0: วันนี้ผมจะเล่นกับคุณแบรนด์เล่นกับจิมมาว่าอ่านดีนะโอ้ยเล่นเล่นเล่นไม่น่าเต็มปุ๊บเล่นเล่นเล่นเล่นเอาไว้เล่นเล่นเล่นยับปั้นกับเวรพี่จะคอมักซุ่มมวยกามา
1: Anago banyo,